0: ปี้ตองเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเมยเนี่ยเม 个说谁家没家务，谁家过小了没家务，对呀啦，哎我拿小了，谁奶奶，老爷谁家过没小了没家务，对呀啦，谁家。
1: คลีตอนไหนช่วยไหมคลีช่วยไหมอย่า

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีงั้นนี่เราจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ตาบงลีทำบีเราหารุงหูนี่ทำชิดตามเราหารุมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่พาเราไปเราเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างหูเมย์สูบีเราจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูก
1: 你到哪去了？你去了？呀。

0: Oke, namun fiskal langsung pemakaian makan bagi kanku asmen ikan kongan sedang terbang belakang kira jangkang MCGF tuka melaki lari han mampu cokwit menekan kerja kecing komedi NCLC pun hujan mayang versi C kira kerja pejabat kita kan lebang ini asia pun dikul karyat di video lifestyle kira kisdai pun sengahi maka cokwit yuki การจัดการเห็นกับแรงกราบเสือมาคนนั้นตับแรงมันผู้ศึกษาผู้ดูแก่ที่ยาวไม่ปกติเด็กที่สงสัยหรือสงสัยอังกมอคุยคำนอกกับยังอ่านมาคนนั้นท่านมอจ้ากันกับยาวที่แก่แล้วมอคือจ้าโต้มันกับไรกับผิดกับยังนอกกับตีบนกุญแจจ้อยมอคือจ้าปนกับยาวจักรยานอย่างอังเซนซีจีกระตอกยามเองนอกกันกุญแจอินจีที่ท่านมอกราบเสือไว้กุญแจตองตีกระตอกอุดกระกุญนอกก็อังยังกุยกะฟ้าทองฟ้ารีท่านมอสนปลักแรงยังอดนำกุยอังอาก็กุยกะขี่กับยังนอกตุตีกราบิมบังอาหินนั้นเฮยังมาคนนั้นก็ได้ครองกับพยาบีปกยังเองแข็งขี้พอมาจุดจอกันจอประโยชน์กันจอมบังอังอาหมายพันมอผู้ประปนเดือดหูก็ได้ต้องไปตับแรงมันสะซ้อนเนี่ยปนกุยกับวายกิติพอมอจุดจอบกุยปนกรอมก็ตัดเอิญยิ่งนานพันมอก็ได้ต้องไปนายยงแปลอังอาก็กระดอกยำอิงหายปนติดตุ่มปลายอยู่การจอมเมืองไม้เมืองปลักปลายไม้ประแกการกุนนายกุตากุจีปนติดแบกนายของอุดคำเลยนะคือปนติดต่อสติจินานี้สตังหลังจิตจีกันแน่ผันมาตัดเล่นมันปุสุกสักปะมือเอาไม้คอยกระดาษมังชายเด็กที่สงายยาสงายต้องหอยอันยาสงายผันมอกหลักกลางมังไทยอัจฉริยะแรปติต่อแรปติยาวเนาะยังคนนั้นกระดาษนานเลือดต่ออำนาจทันเกี่ยวปนติดกุยกะกลายลูกกูจีตเตะปนกุยกะจองกองกับยาวิแกนแนมอกะขี่กะคาสนเมืองมันท่านมอกองกับยาวิแกนแนอังกมาสอกปีตุปีมอต่อที่ยังราวกาตับเลนมันผู้ศึกษาอาหินนั้นมอคนนั้นท่านมอกกับเร็ดอจิระมังชายที่ยาวตับเลนมันผู้ศึกษาโซซังในปนยุติการจอสังลังกับยังกราบเสือนอัดอื่นนั้นท่านมอกองกับยาวิแกนแนปังจุนนั้นโซซังปนแม่กุมยุสกาหลัดกาครังยอมกับยังกราบึงมาไม้กรงกับเพชรประโยชน์ตับเล่นมันผู้สุขกราบึงซึ่งสอสามในปมยุกิกรงกับสอกติดติดเลยมองประคอบจอหน้าอัดเอิญในนั้นเลขาอันการนับยามกับยังกราบึงมากระดมกระจอยไม้กระตับเตยกระยองกรอกับยังออนไลน์กระตับเตยสตาร์ฟีก็ออกแข่งขี่ไม้กระกลางปีสง่าเมืองมองเคยคุยกับคริ้งเราพิมพ์กระกาอดกระกุยกราบึงซึ่งที่ท่านมอกองกับตัสตูชอมที่พันจีกระดับหลักอาเซียนอังอากอสร้างในเพื่อการกบคิวพิธีผลดูต่อกระตองอยู่นั้นควันปีเหมืองมันสมัยที่ต่อวิยาคำพิธีอย่างเมื่อก่อนนั้นท่านตับแลนทายที่ผลดิบหมดนอกที่ขี้คำพิธีขี้คำพิธีกระหมดที่ตับแลนเมื่อก่อนนั้นอังผลดิบต่อวิยาคำพิธีสร้างในผลงานอุดขีกระดับมันใช้สร้างในผลจุกิไก่หม่องหม่องผลต่อสติตะกะไข่ตะกะไอผลกุยกาตองให้สร้างหลุดจุดฉีกแค่ไหนขาหายไปตัดแดนมันผู้ศึกษาออกสปรับสร้างในกุยกาผลกิบหลักง่ายกระดับเมืองอาเซียนผลดีเยาว์จุลาใช้อย่างเมื่อก่อนนั้นประมาทจุดจอดในลมไกลประจอดที่เป็นกรองปลักกระเป็นเชียงของตะเตะดีเอิร์นให้ตัดแดนมันผู้ศึกษาขันทีห้อยกระดับเมืองใช้กองกับยิงนอกคันคีอังอาก็จุดจอหนังลงกลายไปเอิญลายตะมูกระจะคือสดายยาสังไงท่านมอนปุยประกุยกระดับมังชายไม้ประมาจุดจอประตูไข่นายปุยประตูอยู่กันกระดับมังชายคันคีโซซังอังเอกบนกุยกระคีกระคาจอดุขอดกับเป็นกล้องเองพันจีท่านมอนจุดจอปุยประจอตุตีเป็นกล้องกระดับหลักอย่างของนายลงกลายคันคีท่านมอนเปิดสล็อตประยุทธ์ตัดแดนมันผู้ศึกษาไม้ประจอนอตุตีเป็นกล้องอังอาก็อังตะมูกระดับประสีสร้างไอ้ผลตอบหลักง่ายกับยังนอเมื่อคือเจ้าเจ้าไปดูสตรีมายตับแลนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นผลที่คุยกับตับแต่กับยังตับแลนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นท่านมอกกันเจ้าไปอยู่ตับแลนมันกระตับกระทางมาจับผู้ขันขี่คุยกับตับกระตับยังก็รับรู้เสียงสร้างในคุยกับตองปีติกระตับเมืองชายไม้ประมงเมืองอาเซียนอังอาก็ให้ผลที่ต่อหลุดอยู่นั้นเฮ้ยจุดจบจะเกิดการเจ้ากลางไม้ก็รับรู้เสียงกระตับหมายประมวลจุดย้อนไหนรวมปลายแข่งที่อังอาก็สมัยที่ควบคิวที่อื่นมังอาเซียนหมายมังอัจฉริยะท้ายตั้งกวนที่มังมันเฮ้ยตั้งปุ่นจีจีกันนะกระดาษปืนมังมันมันชายประมวลจุดจอปัญญากรอกับยังออนไลน์ประมวลจุดจอประโยชน์การจอไลน์ก่อนปืนมังอังอาก็ dùng cần cho cả thịt cật lăng của loa bướm và có thể cần cho nái thịt kỳ bì ý nái có một chút cho dùy chụp ăn à có hay bốn đi dùng cần cho cả tạp sống cần cho lại như thế văn mà ủy nhau bạc ở mặt cả ý dù khăn kỳ cả đạp lạc là sáng ngái đặc tư kỳ ta cụ trì ăn à bình dùng cần cho cả thịt cật lăng của loa bướm sờ nái có một chút cho bình nhau lo đi dùng cần cho lại như có loa bướm mặt ăn à có hay bốn đi quý cả tạp tư cật lăng cần cho bình dùng kỳ thân nó có cả bình dùng chút cho yu gan nem mo kwe wan so so ko la bu sang so sa pun kwe ka tap te ki ti kan jo ka nyo klo ka nya online kong pe kom le mai pa mo ki jo ka ta ju ki ti pi e kwe ka mo ki ti ku ja ku ti e wan kwe ka jo hai han mo lai sta ni mo lai sta pa pa ki jo pu yu kan kan ka da jang pan m c t m ka wa nya pe kong lai sta ni ka ku ka pa ro pa ni mai pe mo ka pa pa ni so pe ku chen chen that's time to ma so ku ka da pu e
1: မင်္ဂလာပါ you are listening to the weekly news highlights from MCDM news I'm James here the top stories for this week US we news call for immediate release of Aung San Suu Kyi and all arbitrarily detained persons tens of thousands displaced as Myanmar military tortures villages in Magwe region Myanmar military killed 74 pro democracy activists and civilians in July says AAPP and other interesting news Now, here are the details of this week's news. The United States has renewed its call for the immediate and unconditional release of state counselor and pro-democracy leader Dr. Aung San Suu Kyi, along with of individuals arbitrarily detained in Myanmar. In a statement issued on 7 August, the U.S. Embassy in Myanmar welcomed the recent visits by representatives of the International Committee of the Red Cross ICRC to Dr. Aung San Suu Kyi, describing it as a positive step. Referring to the ICRC meeting with Hal on 3rd of August, the embassy urged Myanmar's military to release all arbitrarily detained persons and engage in dialogue with all relevant stakeholders to help end the country's ongoing conflict. The United States expressed hope that the visits would lead the regular humanitarian access to Dr. Aung San Suu Kyi. It also called on the authorities to ensure she received necessary medical care and is permitted visits from her family members and relevant organizations. Additionally, Washington said it hopes the development will pave the way for the broader humanitarian access to all political prisoners across Myanmar, reinforcing its long-standing support for human rights and humanitarian protections in the country. The chairman of the Thai House Committee on Legal Affairs, Justice and Human Rights, Westman Rom, has criticized the Thai government's engagement with Myanmar junta leader May Aung Hlaing during his visits to Thailand, arguing that such talks will not resolve cross-border challenges or the pollution affecting the Cod River. He warned that inviting the junta leader risks enhancing the military regime's political legitimacy rather than addressing the root causes of the problems. Westman also said the Cod River pollution is linked to activities of the United Wild State Army UWSA, which has been associated with online scam operations and drug trafficking, and noted that the group is not under the direct control of the Myanmar's military. He urged the Thai government to prioritize Thailand's national interests and questioned whether closer engagement with the junta would benefit the country. Meanwhile, the Thai activists and civil society groups staged protests in Bangkok against May Aung Hlaing's visit. Demonstrators accused Myanmar's military of continuing airstrike attacks on civilians and argued that Thai investment in Myanmar continued to provide financial resources that support the junta's military operations. Tens of thousands of civilians have reportedly been displaced as Myanmar military forces continue ground operations and village panics in Myang and Chao townships in Magwe region, according to local sources. A military column base in Yajibian village Myang township began setting fire to home at around 5:90 a.m. on 5th of August. The same column had already destroyed more than 200 houses in Ganet, Lakopin, Nyangong, Kaindoma, Tangero, Tema in Baomin villages between 13th of July and 2nd of August. Local sources also reported that the military carried out an airstrike on 3rd of August, dropping 33 bombs from Y-12 aircraft on Yajibian village and nearby areas. In Chao Township, troops allegedly banned Naivera village home to more than 300 households from the second time on 2nd of August. As military operations continue across the area, residents from nearly 20 villages have fled, with local sources estimating that tens of thousands have been displaced by the ongoing offenses. A total of 74 pro-democracy activists and civilians were killed across Myanmar during July 2026 as a result of the actions by the military junta, according to a statement released by the Assistant Association for Political Prisoners AAPP on 3rd of August. The organization said that the two of the victims died after being arrested, citing various causes of the death while in detention. AAPP also documented 8 politically motivated arrests during the same period. It is thought that the figures include only cases that have been verified by name and one that the accurate number of the death and arrest is likely to be much higher. The organization has separately recorded around 52 additional deaths that occurred in July, but said those cases are still undergoing verification. Commenting on the situation, AAPP Joint Secretary Upoji said the military junta is seeking political legitimacy through ASEAN while continuing to kill civilians across the country. He added that civil society groups and pro-democracy forces have helped expose the violence to ASEAN.
2: Alumay Minglawa Kanya, MCDM, so that the Tadeng Media page is prepared. The Tadeng Media page ma adika rani de ludi garo. အရှင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ် The international community urging continued unity and sustained efforts to prevent the junta from gaining international legitimacy.These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.

0: ตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแก่ได้บาบิมะนี่ตรงมาจะมางูแก่กูแม้อยู่นี่คันชอบตัวบิอ้าดิปิ้นเนาะแม้ดิปะมงลีถ่ายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดบ่มรู้งารู้มาอัตตศีลดิดิอัตตศีลดิโตบาลงมามรู้ติกะนี่เสกฤทธิ์ตามมาดิดิชินเตะดางาอ้างวยแม้สุบิ๊ดเจม้าตัตติมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้เจ้า60ตัวปาตั้วเด้ไอ้ไหนบ่ว่าไส้แทบไม่จ๋าบุไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโดยไอ้ไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้แ
2: ทบคลีต้อมน่ะช่วยน่ะคลีช่วยน่ะอย่า

ยกเสียหมี่ตะยายุสุราปุบริไม่ชีวาเทียะลุหมี่ตุยาพรานีปิกาตะหมี่อหุนาละหมี่ยกมาจะบีရက်ဆက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့